พระพักปาสัลลิโจกปาดัสลาอันติกมาอันติกพระสิงคปากมาโจกมังดีอากาตงกินัมหาตนลันจงาพักวาอันตรวักมติหามงามจงาอันดีกวาตุมาสังจัมปะหาตนลังอภัมมิกิกวาอภัมบมันนาชาลีนาจีนาจกดาวเดตุมาตุมาสมณะฉันคุณาตัวดีอังเดียงอังดุนตุกัยกัยนักมาจะบอกตลกปะพะสลีอัลลาอังดีกพะรักปะตาสลารงบนนั้นชาลูนาจีคุณาพะมุนาสัลกมันดงจะจูสมณะฉันคุณังดีมณบิดาวินดงจะจูลูนาสักสัลกปะพะสะกมันลามณะงัดชีกปะงดิชาตัลดีรงบนันลาก็ยิ่งคำบิดูรามากตานักเสียงอาภักโอนานำเงินมักขังจู่มักขังจู่ระคำบิดูรามากตาดีสง่าบัวมึงจึงงดีคุ้มนี่อามารังดีอุณาเชรินาจกอภัสลิมนีนักนี่บารารังดีมองสิรตรินาจกนี่อันดีมามนีย่าจะสาวทักุณาอามาอามาสลิบานเสมงสดีบลคุณามอันบิดมาบ้าอภัยนกขงไกจีกปามงีนุนาอังเดียมีสิเจปีชันกปามงไงมะนากวีกัสบุญดุงจัง

ติดมุกมักตาพระจีพังเศร้าบาดวงเงพบาเทียบตุกตาต้องบุราจงบาดวงเงดีบานทีจักรอบาพบาไม่จีดปะหังบานั่งวัดจีนจึงเลยสุขียาบางดีบ้างนั่นนั่นต้องเกจีฉันกับบางบ้างเอามันที่ทำงานฉันกับบางอภัยบาร์อันนี้บนตะการะฉันกับบางบ้างดีดีสาวก็บินคุณาพระทั้งดีมีอามันมีอามันมุ่งจะจารีนจุกเดียมบนบ้าสาวก็มาทั้งดีคุณาทั้งนั้นอังดินสัลยาจุกเตียมมาหน้าส่งคุณานังอีบาดรังอคีพงกันดีนะไอ้คู่ตัวนี้จะนิสุนุ่มบ้านงามรังงานุกไม่จะกันนุกเจ้าตัวนี้กาสมเพียรอุจงดังคู่ตัวนี้ตัวนี้รุ่งกุศลนุ่มบ้านงี้บารังงาจะรำมันเจ้า